up. And I'll catch up. You said the job. We said KI. The egg out of the I don't let these up people. Didn't tell me I'm so tired. Not a beauty trouble, hopefully. And that can be. Don't car can be sitting lonely in a wind and without. Not a withery. A gentle sitter job. Yoga got so jibble with cook and lambe. Missionary again, I lay. A dead way, big hair. Not a withery. โอ้ยอยู่ดิมีตาสุกุบเพียบนางโจรเลยกุบเพียบดิซีเรียสไตเปอร์สินเรนเนจาร์ดีดุกกากวยบีดีเอฟกานารุบดีดุดุยมีตาหูกุยเยเยเยสันจีเนอัตตาดุยเปย์เฮียเดนิเมียนบีดุเรกานารุบอีกุมันมารุย มารู้เหตุด้วยหรือมารู้เหตุมีอยู่หรือมารู้เหตุโดนมาตัวนี้เองเหตุโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ตายไหมสองที่ตายไหมสองที่ต้องขันใจไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยครับมารู้เลยเตรียมไว้เดี๋ยวพักไปมุ่งใจมารู้เหตุจะเอ็ดจิตใจทำไม มารู้ชื่อเสียงจุดสัตว์ต้องการจะมารู้อันนั้นได้กูได้จังมารู้ว่าจุดโน้มมันเป็นผู้ไม่เชื่อหรอ